0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMethai

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

25 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
7: ม
6: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ประสานีไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อป

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

0: ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: สวัสดีค่ะชาวเฟล็กซ์ทักทายกันนะคะในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมค่ะวันหยุดแบบนี้มาฟังเพลงเพราะๆอยู่กับเฟิร์นที่นี่ที่เฟล็กซ์ 104.5 นะคะช่วงของเฟิร์นก็จัดยาวกันไปเลยจนถึงบ่ายโมงค่ะผ่านไปแล้วนะกับช่วง1045 Non-Stop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะที่คุณผู้ฟังจะได้ฟัง10เพลงฮิตแบบต่อเนื่องไม่มีสะดุดเลยแล้วก็ส่งท้ายกันในช่วงนี้นะคะกับซิงเกิลของ Jeff Satter ที่ทุกคนขอกันเข้ามาที่เป็นท่อนฮุกในตำนานนะคะใครเอื้อนได้เอื้อนเลยแต่ว่า FJ Fern ยังเอื้อนไม่ได้กับรักแบบนั้นนะคะขอผ่านก่อนนะคะกับของขวัญปีใหม่ค่ะจากเจฟซาเตอร์ส่งท้ายกันในช่วงนี้ค่ะสำหรับอากาศในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแดดออกแดดแรงอยู่นะแต่ว่าก็แอบคึมฟ้าคึมฝนนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยกำลังทักทายชาวกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าเจอฝนตกหนักมากเลยช่วงนี้ก็อย่าลืมติดตามข่าวรายงานสภาพอากาศกันดีๆเนาะสำหรับใครที่วางแผนจะเดินทางไปไหนนะคะจะได้ขับรถกันอย่างปลอดภัยสบายใจเนาะเห็นข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ในช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายกันอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นกระแสหลักค่อนข้างมากเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนคอยระมัดระวังนะคะเวลาขับรถยนต์นะคอยสังเกตพวกสัญญาณเตือนต่างๆที่ขึ้นมาบนรถนะคะศึกษาให้ดีเราจะได้ป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าใครใช้รถยนต์ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามนะคะศึกษาเกี่ยวกับรถยนต์ของตัวเองให้ดีเนาะจะได้รู้ว่าเวลามันมีระบบขัดข้องขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างระหว่างที่เราขับรถอยู่นั่นเองนะคะ
1: 1045 Non-Stop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: Flex Lake recommended this week.

0: Flex Flex Next Hour
1: ผ่านไปแล้วกับชั่วโมงแรกของเรานะคะคุณผู้ฟังไปกันต่อดีกว่าในชั่วโมงหน้าดูซิว่าต้นชั่วโมงมีเพลงอะไรรอคุณผู้ฟังอยู่บ้าง

0: เพลงไหนเป็นเพลงที่ทุกคนรอกันอยู่บ้างคะแต่ว่าที่แน่ๆเฟิร์นมีซิงเกิลใหม่จากนนทนนท์ฟีเจอริงกับ Your Boy TJ นะคะกับกลัวลืมบานปลายจากโบกี้ไลออนแล้วก็ชั้นคนเก่าจาก Atlas นะคะเดี๋ยวเราได้ฟังกันแน่นอนกับ3เพลงนี้หลังข่าวต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

10:45 Non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: และนี่คืองานใหม่จาก First Anuwad Featuring กับ C9 กับเพลงที่มีชื่อว่ายินดีเสมอค่ะคุณผู้ฟังบางครั้งนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่เราเดินร่วมทางด้วยเนี่ยเราจะเดินกันไปถึงวันไหนอาจจะเดินไปถึงวันสุดท้ายของกันและกันเลยก็ได้นะคะแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีใครรู้เนาะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่เรามีกันอยู่เนี่ยก็ทำมันให้เต็มที่ให้มันคุ้มค่ากับเวลาที่เราได้รักกันได้ใช้ด้วยกันนะคะเพราะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยที่เราเดินกันมาจนสุดทางแล้วมันก็คงไม่มีอะไรจะต้องเสียใจนอกจากกล่าวคำอำลาแล้วก็อวยพรต่างให้มีชีวิตที่ดีนะคะมีความรู้สึกมีความหวังดีต่อกันนะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเดินร่วมทางกันต่อไปได้แล้วก็ตามนะคะมันเศร้าเนาะแต่ว่าในความเศร้านั้นเนี่ยเฟิร์นเชื่อว่ามันก็มีความหวังดีให้กันเป็นสิ่งดีๆแล้วจากกันด้วยดีดีกว่าโกรธกันเกลียดกันจริงไหมคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเศร้ากันจนเกินไปนะคะไม่อ่อมไม่อ่อมบูสต์ในวันหยุดแบบนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังเฟิร์นมีหนึ่งข่าวดีค่ะมาแจ้งให้ชาวเฟล็กซ์ได้ทราบกันไม่อยากให้พลาดจริงๆกับคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติที่ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามานะคะจาก Love Is Showbiz Mama Present Club 30 Concert เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งสำคัญของ5นักร้องเพื่อนรักวัย30ที่เตรียมมาฟาดให้สเตจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บเกินบรรยายพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์เดอะทอยส์และนนทันนนค่ะโอ้โหจะไม่วาระแห่งชาติได้ไงเรียกว่ารวมตัวท็อปวงการทีป๊อปยุคนี้เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเขาบอกว่างานนี้ไม่มีคำว่าเพื่อนพี่น้องร้องได้ร้องใครขวางช่างมันค่ะจัดถึง2รอบกันเลยนะคะ27และ28มิถุนายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะสามารถจองบัตรกันได้แล้วนะคะวันนี้ที่ eventpop.me ค่ะ
1: 10:45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Flex Flex Next Hour
1: ชั่วโมงที่2ของเรามีคนรีเควสต์งานจากพี่จี๊บนะเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าเปิดให้ไม่ทันสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้าฝนเลือกเพลงนี้มาให้เลยอย่าแตกสลายเพราะใครเลยจากจี๊บฟีเจอริ่งกับซาร่าสโลล่าค่ะ

0: ได้
1: และมีงานจากโบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับเจฟซาเตอร์ค่ะลัมปามรวมถึงกลิ่นดอกไม้จากนิวเวอรี่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาสเตจูนอยู่เฟิร์นกันต่อที่นี่ที่ Flex 104.5 หลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
2: Flex Flex Next Hour สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ลาผ่านไปไวมากเวอร์นะคะคุณผู้ฟังชาวเฟล็กซ์ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปเบรกฟังข่าวในช่วงเที่ยงกันนะคะสำหรับช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาขนมที่แคลน้อยเนาะคาร์โบไฮเดรตน้อยๆนะแต่ยังอร่อยอยู่วันนี้เอฟจะเฟิร์นไปเจอสิ่งนี้มาค่ะต้องบอกเลยว่าอร่อยด้วยแคลน้อยโซเดียมก็ไม่ได้เยอะมากกำลังกรุบๆนะคะเป็นขนมค่ะจากโรงภาพยนตร์ SF Cinema ค่ะกับคอนสติกข้าวโพดแท่งอบกรอบนะคะแล้วก็มีโปเตโกมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียมทั้ง2 อย่างนี้เขามีอย่างละ3 รสชาติด้วยกันเลย

0: ใครที่อยากลองชิมนะคะสามารถมาฟินกับ Flex Delivery ของเราได้เลย 18-29 พฤษภาคมนี้ค่ะ Flex 104.5 ของเราขอส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema กับคอนสติกข้าวโพดแท่งอบกรอบนะคะที่มีส่วนผสมของเกรดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นมีทั้งรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวค่ะแล้วก็มีโปเตโกนะคะมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอลค่ะโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริสาหร่ายนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้เราจะจัดส่งให้กับชาวออฟฟิศนะคะได้ไปกินระหว่างพักเบรกนะคะหรือว่าเอาไปทานเล่นระหว่างดูหนังชิลๆนะหลังจากกลับมาจากทำงานก็ได้เพราะว่าเราให้แบบจัดเต็ม3กล่องใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะใครอยากได้ไปลองชิมความอร่อยแบบนี้โหลดแอป Flex Connect ของเราแล้วก็ลงทะเบียนมาได้เลยแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 ของเราแล้วจ้ะ
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล

0: ช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วเนาะฝนเริ่มมาบ่อยๆมาเกือบทุกวันเลยนะคะมีใครเป็นเหมือนเอฟเจเฟิร์นบ้างไหมชอบฟังเสียงฝนเหมือนกันนะแบบว่าที่มันไม่แรงจนเหมือนพายุจนเกินไปนะคะเพราะว่าเสียงฝนนะคุณผู้ฟังงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามันจัดอยู่ในกลุ่มเสียงธรรมชาตินั่นเองค่ะมันสามารถช่วยลดการตื่นตัวของระบบประสาทสมองจะค่อยๆผ่อนคลายและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเราเลยรู้สึกสบายใจนะคะทั้งที่ไม่ได้พยายามทำอะไรเลยนะบางครั้งนะคะความสุขเนี่ยมันก็หาได้จากสิ่งที่มันเรียบง่ายมากๆนะวันไหนที่เราเหนื่อยๆเปิดฟังเสียงฝนเบาๆนะคะอยู่ในห้องพร้อมกับผ้าห่มนุ่มๆนะแล้วก็ฟังเสียงฝนที่มันตกไปเรื่อยๆนะคะก็น่าจะทำให้เรารู้สึกเบาใจลงกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันหนักนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าฟังเสียงฝนแล้วมันยังไม่ผ่อนคลายก็ต้องเปิด Flex 104.5 ของเราไปด้วยนั่นเองนะคะจะได้สบายสบายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยมีคนอยู่เป็นเพื่อนกับคุณฟังแบบนี้ทั้งวันเลยนะคะแม่โยงเก่งไหมล่ะคะโอเคค่ะตอนนี้นะได้เวลาที่ FJ Bird จะต้องส่งไม้ต่อนะคะให้ FJ Copter ดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะในช่วงบ่ายนะใครที่กำลังเดินทางออกจากบ้านออกมาทานข้าวพักผ่อนในวันหยุดแบบนี้นะคะระหว่างขับรถก็ Stay Tune กับเราได้ที่ Flex 104.5 นะคะ Have a good day ค่ะชาว Flex
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 1045 Non-Stop Music on Weekend ครับ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ของเราต้อนรับเวลาบ่ายยามฟ้าเปิดๆแบบนี้ด้วยวันเสาร์เนาะ FJ Copter รายงานตัวแล้วนะจ๊ะแปะมือกับพี่เฟิร์นเรียบร้อยครับดูแลทุกคนยาวๆจนถึง4โมงเย็นเลย Stay tuned นะจ๊ะมาสักครู่เรื่องให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับกับเพลงสาธุจาก Asia 7 Featuring ปลายกนกพรอีกหนึ่งซิงเกิลที่ถูกขอกันเข้ามาเยอะมากๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเพราะฉะนั้นใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะขอกันเข้ามาได้ด้วยผ่านทางแอปพลิเคชันของเราเนาะนอกจากขอเพลงเนี่ยอย่าลืมครับลงทะเบียนกิจกรรม Flex Delivery ด้วยเพราะว่า 18-29 พฤษภาคมนี้ Flex 104.5 ครับส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinemaกับนี่เลยคอร์นสเต็กครับข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติเข้มข้นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายแล้วก็รสบาร์บีคิวแถมยังมีโปเตโกครับมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติมีโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวแล้วก็โปเตโกโนริซีวีดทั้งหมดนี้เนี่ยส่งให้ชาวออฟฟิศครับได้พักเบรก3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทง่ายๆเลยก็แค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะแล้วก็ลงทะเบียนครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 กันแล้วนะจ๊ะ
1: 10:45 Non-Stop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ในฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะ Swinging ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมูจะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: Flex Next Hour
1: เมื่อสักครู่ครับผลงานจากเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะครับจากบ้าน Love Is Entertainment นั่นเองนะฮะนี่คือวง Taste กับเพลง Pre-debut My Taste เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยส่วน3เพลงจากต้นชั่วโมงหน้าครับจำเลยรักจาก F Hero Featuring Turbo พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมจากTime Thaiเหตุผลง่ายๆจาก Big Ass รอทุกคนอยู่

0: Flex Flex Next Hour
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อ

0: ราไรตี้ทอล์คโชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

95 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะเรื่องนี้เนี่ยเราไม่สามารถจัดหรือว่าตัดสินกันได้เพราะว่าจุดมุ่งหมายของแต่ละคนความต้องการของแต่ละคนปลายทางในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันครับแต่สำหรับตัวคอปเตอร์เองเนี่ยคอปเตอร์รู้สึกว่าการที่ได้มีใครสักคนนึงอยู่ข้างๆแล้วก็คอยโอบกอดเราคอยซัพพอร์ตเราด้วยความรักนี่แหละนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วและนี่คือเพลงโอบกอดเธอด้วยความรักครับ Big Hug จากพี่โดมจารุวัฒน์ X กับ Martin เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้ของเราเนาะกับ1045 Non-Stop Music on Weekend นะจ๊ะทุกคนครับ Love is Showbiz พร้อมเสิร์ฟคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติที่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องแน่นอนนี่คือ Mama Presents Club Terry Concert คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งสำคัญครับของ5นักร้องเพื่อนรักวัย30ที่เตรียมมาฟาดให้สเตจเนี่ยลุกเป็นไฟเลยผ่านเสียงร้องและก็โชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแสบเกินจะบรรยายพบกับพี่อิงวรัญชรครับโบกี้ไลออนเจฟซาเดอร์เดอะทอยส์นนทนนท์นะฮะงานนี้เนี่ยไม่มีคำว่าเพื่อนพี่น้องร้องได้ร้องใครขวางช่างมันครับ27และ28มิถุนายนนี้นะจ๊ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีจองบัตรได้แล้วนะจ๊ะวันนี้ที่ eventpop.me นะครับ
1: 1045 Non-Stop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: Flex Next Hour
1: ผ่านชั่วโมงที่2ของเรากันเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้เนาะ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าครับใจกลางความรู้สึกดีๆจากพี่เอจิรากรฟิชริงพี่วินรัตนพลนะฮะแอบรักได้สมบูรณ์แบบจากพี่อิงวรัญชรฟิชริงเฟลโลกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมจากคริสเชนโดรอทุกคนอยู่

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 1045 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45นาที T-Flex 104.5

0: 1045 Non-Stop Music on Weekend ในชั่วโมงที่3ของเราครับ10เพลงฮิต45นาทีทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้เลยถ้าวันนั้น If I จาก Youboy TJ Featuring เล็กรัชเมธเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษอย่าลืมนะขอกันเข้ามาได้ด้วยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะที่อยากให้ดาวน์โหลดติดมือถือเอาไว้เลยเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เปิดวิทยุอยากจะฟังเสียงของ FJ Copter ที่ละมุนละไมขนาดนี้ขึ้นมา คิดถึง FJ เนี่ยก็สามารถเปิดได้เลยเนาะที่แอปพลิเคชันของเราหรือว่ากิจกรรมต่างๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Flex Delivery เนาะที่ให้ทุกคนเนี่ยลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วก็ได้คุยสายกับ FJ ด้วยหรือว่าจะเป็น Flex Talk ของเราครับเวลาที่มีศิลปินเนี่ยมาพูดคุยกับเราทุกคนก็สามารถแลกคอยรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันได้หรือว่าจะสะสมคอยในการฟังเยอะๆเลยแล้วก็มาแลกเครื่องดื่มครับที่ Love Is Cafe ข้างๆสตูดิโอของเราก็ได้เช่นกัน
1: wow.
0: เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะจ๊ะดาวน์โหลดติดมือถือเอาไว้เลยกับแอปพลิเคชัน Flex Connect เนาะและนี่คือ1045 Non-Stop Music on Weekend นะจ๊ะ
2: 1045 Non-Stop Music on Weekend 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
3: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
8: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
9: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
10: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
11: ม
10: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

อีกหนึ่งซิงเกิลที่แนะนำมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะทิ้งท้ายกันเลยเนาะนี่คือเพลงรักให้เธอได้รู้ครับจากปันอีกหนึ่งซิงเกิลที่ Flex Recommended ครับคัปเตอร์ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะทุกคนใครเป็นสายแซบสายม่วนฟังทางนี้เลยครับครั้งแรกกับหมอลำกลางกรุงนะฮะในงานสิงห์คอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์ปลาร้าหมอลำแซบเซิงอินเดอะซีรีส์พบกับร้านเด็ดจากป้าเชฟร้านหมกไม่ต้องจองก็อร่อยได้ระดับมิชลินและปลาร้าตัวพ่อความม่วนระดับตำนานครับพี่หม่ำจกมกนะฮะและโซนอาหารอีสานแน่นๆพร้อมหมอลำลูกทุ่งฮะหมายไทยหัวใจศิลป์อาภาพรนครสวรรค์มีนตราอินทิราแล้วก็พาราไดซ์บางกอกนะครับ23-24พฤษภานี้เข้าชมฟรีตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับมาแซบมาเสิร์งมาม่วนกันให้สนั่นใจกลางกรุงเลยติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook IG ปาร้าหมอลำอีสาน to the world นะครับ TikTok ปาร้าหมอลำนะจ๊ะ Flex Flex Next Hour หมดเวลาของ FJ Copter แล้วในวันนี้นะจ๊ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับชาว Flex ครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะจ๊ะ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่ครับอธิษฐานจากเปรมดาวตกจากพี่แว่นใหญ่ Featuring C9 คนเก่าเขาทำไว้ดีจาก Chilling Sunday รอทุกคนอยู่ครับวันนี้ FJ Copter ขอตัวลาไปซ้อมวิ่งแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: Flex Flex Next Hour สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: 45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราท็อป

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 45
1: Non-stop music
0: Music
1: All weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

ีมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต. FM 104.5 MHz นำเส

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend10 เพลงฮิต45นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ไปผ่านเสียงร้องช่วงสุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์เดอะทอยส์และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

รียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็น

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม mm. จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: Flex Lake recommended this week
0: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์

0: ดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 1045 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาที
0: ที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: งเดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

10:45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

10:45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
3: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit
0: 45นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต
1: 45นาที
0: ที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ flex 104.5
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 1045 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต
1: 45นาที
0: ที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend10 เพลงฮิต45นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

10:45 Non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 1045 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5